0: ือการในตัวทิศ
1: The first thing is you will insight and report the